จะเปียงไปกะอกูไปยังไปฮู้แลกะฮู้รถทะละอองกูไปสิหาอุนันฮิโนละอันไปเอฟเอ็มไปจี้ถึงกะหลอ

0: ช่างก็มาตัน
1: ดอบเด
0: จันหล่อตันนักเลงหาปันตะกังเลร
1: ันบ้านเม
0: งานนี่ละ

0: อะไรกันนะนั่นดีมานี่ฮะพี่ตําเบนปาน
1: เงินดานไป
0: เอ๊ะมันรู้ตลอดว่ายังตาสวยงี้เลยบัก
1: แก
0: นั่นติดปัตตังอารันตําเบนปานยินลา

0: นั่นกะ
1: ลองยาเล
0: ดีนั่นดีที่มาตั้งกันโดลันวีมาตั้งหลักก็
1: โตเก
0: กันดีงาโยตัวจงตาโชตาชูนั่นลำ

0: ันเตะบัวเดือนโลยามาปัดติง
1: งานมาเตะ
0: รอยายาปีดังมันหวานฉันลิดบัว
1: นานเนเร
0: แต่โหลปากกงลันยอนี่ได
1: ้มองมาเดะ
0: บุกมองรอตีดอติกิริติง
1: งานเบเล
0: กันดิงข้าบอกเราเองดอลนี่สังบุลาน
1: เนเร
0: บรรดาปังกะปนีนังเฮฮะจับ